กระสับกระสุกบัดกระบักเมนในพี่บารอกีปาราล็อกน้องสกับกันนี้ก็ได้กับอากาศวานิชลงกระบวนจะพี่นกไลส์ปะสับหูยพอยต์อาร์มิเตอร์มิลเลมเวฟอุเบรนการูบัดอุปราสปะเฮนริปซาวกิลฮัตพี่ลารูบันยูอสงวิกิโปรแกรมกิจงีไลฟ์สตรีมมิ่งนักนิวส์ออนแอร์อัพ

พี่ดังโดนเป็นการบัดนี้หากับโปรแกรมกีจิงไรไองูบัดพิลายอสงมันตันยากตัวกับจิงไรไองูนารีลูมการูบัดยากตัวกับจิงไรลารวายดาบาเบลสังมางินสกับปัดมันตายยากับจิงไรไองูนารีลูมจันเทียบันไรชพีเดย์ปอนีทริปเปิลฮิงกับจิงไรกับพิลายกระเตงยารอโยบลาย

กันนี้ก็ได้กับอากาศวานิชลองบัดพี่ดังดอนกัดบัดงีหากับโปรแกรมกีสุรบัดยังบัดพี่ลายอสงมันตันยกตัวกจิงรายในอิสเปตาร์จิรวากจิงรายกับใบลายกระแตงฮัตตูกัมเดชายินยาสงับปัดมันตายกันนี้ก็จิงรายกับลายกระแตงยับพี่หังนงันแชมยากับอันรายได้ DRL Lingkoi bat hadin katangin sa sngap ya kajing rai jong ibarana kar kungor kajing rai kabail ai kerteng unong belah.